0: สันชนเมื่อสลับชูประจิตสมดใบตองสลับแต่โยนไปจำลายมุ้ยกะมันแม่นจิตแต่สพิบเต้ก็เจี๊ยกำนับได้ยูนานสะเซตการพิภพโลกให้รอคลีกำนับบ้านและตกในสิกได้สละลันจำพูการรูในระบบจนจิตนานสี
1: 我们当地的火把节要
2: 嗯，对，在今天火把节，村民们会把所有的火把打扮得漂漂亮亮。The villagers will prepare many many food here. They work together. They cook together. 招待全国各地的游客。
3: 这个是纳西煮的火锅，里面有鸡肉和腊肉，看起来很好吃。丽江，我来到这里，我感受到了丽江的文化。这里的人民就是很热情，然后美食也很好吃，风景也很好看。
0: 守护咱俩丽江，欢迎你！到丹麦的农民们，阿罗贝，阿罗贝的土阿罗หากโดยจิบานลีลอมจมูกหนึ่งวัปทอในจนจิตนานซีนงรอยแยะเปดอกเลยกาวิสโกได้บ้านบังการจีจังหวัดในจัลหนึ่งเชิงจำเพียนบอปมจันจิตดังฮามในพนมนังตันเลจนจิตอินิยธาสนาฮากราโกกตระกาใบดงรุมรุกเนไทยและซาโดยขนมปิธีจุบจมบนเพลิงยังจับใบเคลียบังการจีรมวงเนปไปได้ขยมสิริสมบูรณ์จนจิตอียุบจนปรสัยจับใบขณีบังการจินิเพลิงอันดัดเพลิงเนปไปยกจุมเพียนการแต่ริดสมาขณีเพลิงการแต่พลื
4: นสองสาม
0: สนามยุ่ยมการแต่สระสไนฮาการแต่เปิด
5: ไหวย้อนคือลมไหลซ้ำลมคลังเหม็นเต้นหมอให้หลงมาลังเชิญ
0: นักคนเหม็งมารอย้อนอ้ายติ้งการกลับบ้านมาภัยบาดเพราะบ้านเคยการจราบอนักซาเต้านาน
6: จ
0: ูบเต็บอับสราบกาได้กำปองริดดอกด้านนักอุเชียนอุตสาหกรรมกาลิเจียงตีบมพดพิมโยธากาก็จะสมบูรณ์นะฮะได้ยูนานโซเซตการพบโลกก็จะเป็นลืมกาได้มันเจริญรถรบจนจิตอี
7: 2025-2026富滇银行云南省城市足球联赛第二阶段淘汰赛于万众期待中如约而至。6月13日，一场定生死，四场争锋热血上演。丽江对阵楚雄，玉龙铁骑遇上一战猛虎，全胜队伍能否击溃骁勇之师，再续金身？曲靖对阵玉溪，朱元之乡激战聂耳故里，攻防境遇可否击败灵动之师，再攀高峰？红河对阵德宏，热血奔牛对阵带香消旗。硬核强队能否抗衡边境黑马，进军四强？昆明对阵敌境，春城萧峰对决雪域斗士，主场呐喊能否镇住高原雄鹰，成功晋级？四强将在死战胜出，冠军候选更加明朗。八支精锐共赴足球之约，为家乡贡献体育热血瞬间。本周六锁定云南广播电视台全媒体矩阵，让我们一同见证四强队伍的诞生。
8: 我是胡峰，喜欢夏秋季出来活动。我腰细，腹部有黄黑刀纹，体表光滑，攻击性很强。那个毛茸茸、圆肚子、忙着采蜜的是蜜蜂，可别把我们认错。若被我蛰伤，红肿疼痛只是开始。恶心，呼吸困难，意识模糊，都是危险信号。别大意，赶紧去医院。撞见我，别紧张，想让我对你视而不见，那就缓慢绕行，别挥打。抹浓香，穿短衣短裤时格外注意。发现 见风潮别逞强，挑落是激怒我们的危险行为，寻求专业援助才是正确选择。
9: 我们这里有马蜂窝，请帮。